0: ความมาของเราทั้งหมดต่าง
1: Delta Alpha is a low left 831, and we got landing traffic in Site 0.